0: พูดเย็ดมีหนวดไทยเพิ่มสีโอ้ยไอ้นี่มามิงปั่นมาพาวชาวิงชาวิงอีเออดูปะขึ้นไม่ฉาบีไหมอ่ะมันดีว่ามันชินนะหุ่ยเนี่ย
1: มวยป้าชาวิงชาวิงคำแต่เราบีรู้นู้สิพูดเย็ดมีหนวดไทยบดูมาทำสิ่งปะขึ้นไรฉาบีสิ่งกี้มาปกหนุ่มีดเบลเลนไทน์เดย์สิ่งเดนี้คุณโดนปีนับบันเลยนี่
0: อดุบุมีรำกิเลยดูกิมหุตตาอีรำกิเลยวินะขุดวนปีนับเด็กการีกายเป็นไงบ้า
1: โฮมีรำกิสันนบีวายรบันีนะซีจินนารีบปวดสิงสุมีรำกิโอ้ยบัตตาบ้า
0: พอร์เกตมีนอทาริบเลยดูไอ้กูเรไอ้คุยกิสัมจีเลยกุมนะจารุงจุ่มจุ่มนะพะจับบ้านัทรักะท้าบลเลยกุมนะเลนัมจาวิสุนัตเตอดุกุมาบุสุกยามะปามนารีบสิกการีกินวยมี
1: อดุบุโรมวยป้าชายเอฟชาบะปามบ้าลายริกไอ้บะมานะนะบะอังกฤษงังบะปามบะสิงกินเนี่ยคุยดาบะว่าให้เน่ forget me not ให้สิอดูมวยป้าบัวลายสิกิมามิงทงกิเบกิวารีสิตาบีขีดริบรักไอ้เนาะตาดระกันไอ้ลิจารักเ
0: ก้เบ่นั่งเด็กกันมาอินขังโอริบะ
1: ขังลินิกไอ้เนาะคุยชัวอดูมวยป้าวารีบุดียามนุกชีบันิตุเรียนมาปานดะฮอรัมบะฮิโกกมาสูกิลายมาเฮกนะนะบุขนารุบะนุกชีนับนุปามาอิสิงดะตาสันดะนะอิรังนักขีชีดริงไงดะมหากลักมินบีนุปีดูดะพอร์เกมินโนทไฮดะนะเนี่ยลาวรมีไฮเบดะกิลายดุกิมามิงชูพอร์เกตมินโนโอคีไฮเบกิวารีเซไอคุยนะลาริกตะตะมี
0: โตโตโตโตมาดูดะเนี่ยฮาริบชีลายชูมิรังกิวารีชูมิรังกิอะดุยชารุวารีชูนุกชีบะลายชูชูพะจะบะไอคุยกิกอมบิเรยวนะนุกชีคุดอลปินอดะนะ
1: มานิ
0: อะดุวะรับดิกงบีเรกิเลยโรลวารีชูไอ้ยังกิมีโรลนักขังน่ะฮอบกันเลยนะน่าเลยชิบุงับพีชันดีว่าแต่มาเตียงชุปางันนี
1: ่
0: มาดูเดนัตรีเอควอเรียมเนี่ยจุนเลยอุบสิงก็ดูเดชูมีรังกิมารังตัวรับมาไซกุปมาส่งนักกามสังบังอ่างตา
1: พะเรศพะเรศมวยป้าปุ่นน้ำตัวมาทำน้ำปุระปะโอนมันนี่คุยดูว่ามันจะสกัดปีรุนุสเซบีพีวางนั้นมีใครกันดับดะอะดูกิสรุปดีเนี่ยอิมุงกันสังเสงันน้ำปวดท่านน้ำตาบีโรด
0: อะดูน้ำพะกระหอยดาหอยดาเชะอดูดิไอ้ไอ้ตุ้มจังเอโก้เชะทงน้าวสิทงน้าวสิสมังตุกสิ
1: หอยหอยมวยป้าอดูมังดาดีเนี่ยคุยดูสาวกัดปิรุนุโก
0: ้

0: อีเนี่ยบ
1: ่ให้กับตี
0: ้นั่งดอกแล้วนะซ่านี่ปิ้งอ่ะตะพกยกชะลุชงปอกให้ปกเจ้าละร้อย
1: พัง
0: เ
1: ดินนี่นะ
0: ถ้าปลาสกิถ้าบ่มาซ่ามาใครกังเสียละกะปุ้งจะบ่ใช่เนี่ยเฮ้ยนบีใหม่ค่อยดีแน่ด็อกเตอร์นี่เฮ้ด็อกเตอร
1: ์โอ้นี่
0: ค่ะนังกุมบักซันดําน่ะบ่อยากคนนะติ
1: เฮ้ทาร์เกรดกิทบกตอกจะได้สุเนนบีมะคังกะบาน
0: ะ
1: คอยกินิปาอธามุราติดะกินลุปาคังเจเดบรอไฮนิปาพาบี
0: โอยานะบะกิพาเซบะเนนังดงนะเนี่ยนิปาบุพีชูพีชามันเดคอยดีโกลางคกตะกิอิตัยบุงบุพีลอกเซลันบะโด
1: มาดูดีเนี่ยนังเนตะบะตะกิเนี่ยสุฮัลลิบะนงจั่วคิดะนะบายเนลอกเซลันนิบะคังกะบาminna ta wa tabak tu bunang ye huran do na kasu ye ngi pore hey ai budi lai di ne nang di ha nang di nang di nupa do party san mi naru ga yu ngau ping ngau ping halak buta
0: lo
1: ni ne na phi ma pha mara khang na chela la ga thola pa lo
0: ya do di ko san o na ja ki ba ne kalak pro
1: bro le ro le ro khang do
0: ngam ma da lao ne lao lao pu lao nang di ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
2: ta ta ta ta ta ไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเลยเสียตาไอ้ชิมปาติงชิมไอ้เลยเ
0: mi le hendi o hali sin.
3: Na ko ya mo suwa mo suwa mat le yo bi yadre bati ne. Na na o suan bat sa shu pa idre bati sat pang amdre bati ga. Na ma ga. No mo no mo gi suan zil lek la ba. Lai na jan jan hap se lai ba ai ga. Ako yo matak te lai ba hai bato ne. Makashi de ne. Makashi de na ko ya ni le ho ro. Yar bra.
1: Wo ai ko ai di ne ka na.
0: ไอ้คุยสุนีกับปุ้นเจ้าร้อยนักใครนักใครขังเนี่ยเลยจะแก่ให้ไอ้คุยสุนีกับปุ้นเจ้าร้อยนักใครนักใครขังเจ้าเลยแก่ไอ้คุยสุนีกับปุ้นเจ้าร้อยนักใครนักใครให้ดีบ้างสิบโอ้การทำให้นักขังกับดูรีบันนักใครโน่เนี่ยเบี้ยมายุ่มเช่มาทักมาขายเย็นนับนัดตานะข้าวางน้องโป๊กน้องจุ๊บเย็นนับยาบสุนัดเด้การทำบักขุยเย็นเดียนักกับดูรีบันโน่เนี่ยเบี้ยมาคุปปะมุกเตปาสุนีไอ้คุยกับพังพังทบปะโตอดุนิปามิเช่
3: ตั้งไงพัดเรบดีเนี่ยยุ่มเชื่อชิดโอ้กับผาวุ่ยยันกับเต้าวันนี้ชิดโอ้ปะกินนุ่งกุบเลยงวยโดอะดูผาวุ่ยเนี่ยเก่าตาโดแล้วก็ยันกับเต้าหิ้งยันกับเต้าหิ้งคนเดนัดเต้เล่าสิ่งชื่อยันกับเต้าบันนี่เล่าดีก็ได้เลยดูดีบ้าเลยเจอมาเล่าปุ่ยอะมุมโตนักคุยนี่ก็ลูกหงบัดเล่ารักเล่ารักอันนี้ทงนับบันทันทำกี่บัดโตไอ้เดี๋ยวส่วนบังอันเดรนักคุยนี่ส่วนบังอันเดรให้บัดได้เนี่ย
1: นะซานะซานะเลอรักเลอรักตัวหันดกเจรกะนะคุยนะคุยกิโอเจโรไฮบ่พาวบะดามารัวนํามัตตะไฮรักเตเนนะคุยบ่กะรีโนเนไฮกะดุริสิบ่มาซาลุหงละบะดีมาป้ามามาอวยบะซิงกิตอพัมทอกบะมาท่องนี่นะไอ้คุยนะหันดกพัมทอกปรอตองานซาบะดาฮอกทอกเซนปีบะดีไลละดะนะเช่นดอนซิงโฮไฮริสิบ่งัมบุงงะมีเนปาบุงบ่
0: ไปในเย็นดูรีบระมาตรงกับยุงในเย็นดูรีบระก็มาในเย็นดูอินทรีย์บ่โอ้ทุ่งวัดดูแต่เนี่ยไหลบุษชนตรกันเนี่ยคุยดีเนี่ยยุ่งทุ่มดูรีนี่ชิตรกันเนี่ยชิดูเอากระปุกนี่ไอ้ยุ่งมาชิบุกระไม่เนาะทุ่งในเย็นดูรีบโน่กะดีกี้ทุ่งในเย็นกะดูรีบโน่ป้าบัวอินาอีบุตรต้องไปหายละมาซาชนจู่วัยเนี่ยไหลเลยไม่ยุ่งมาเกย์ระป้าเลยรู้ไหมมาในหิงเดนะบุกกะยังคุยในหิงคินี่ไอ้กี้ป้าบัวมากี่ดีเนี่ยสรุปทุ่งเดี๋ยวไปช
4: ꯅꯄꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ, ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ

มณิพุริฟิล์มเซกีคุดอลีมังอาสูบเดลูกจีรีคัมบตอนฟิล์มซิดกีปุสปารานีอเมดีโซเลนโดอันนี้ก็เป็นบุคคลจัลดาเบรมังโกลเมโคลานาไซเรงบาอเมดีโกปีเอมสุงนงอิบอมจานาไซรังบาอิเซนีตามินซี

0: 啦，都会。啊，都因为写写，哎呢，又接触接触海带嚟个，又啊，可能分次的少，可能抗议的话，都会因为写冇觉得，可能淡薄朋友过去，又唔同嘅啵。啊，都会因为写写，都我啲朋友佢哋又唔啊难度，因为写呢啵。啊，都两边是中啦中啦，啊，都 get 住 get 埋啲物啊，罢咧。啊，拍 get 成 get 睇 get 冇用，两 get 几本硬硬硬啦，都会。两边成成，我因为时阵机嚟嘅，不灵睇啵。所以嗱，咁样啦，我冇可以不灵啊嘛。아처음때나캐시아페스트라기한개반사퍼버리나마아되게처음다막한막한이제아니시즌도플랍살아가들남별신이퍼져오면이잖아뭐주뭐주뭐주한개반기뭐주와아되게빙키뭐주와나위뭐주아되게옐로기뭐주아도양퍼제아되게산내부시모위니컴플서리오에산내부시그때뭐컴플서리역도비야돼
1: 그렇게마산아누마시다
0: 산내부시야코는로이먹야오야래코슬라이아니그라운지호기그라운아호머리래아니풋볼그라운지아니아호모둠래짐나짐래ก็จะมันนะคุยคลาสลูร์ก็พุงมารีมังไคมังอาชวัยจะลุยทุลกุดาเลยบ่เพลจิตาอะดูไม่ไม่ก็เสียนะเทนนิสชั้นก็สู้ยัยอะดูกีฮอกกี้ชั้นก็สู้ยัยอะดูกีฟุตบอลชั้นก็สู้ยัยอะดูคุยนอร์สกี้ได้ยังบ่ฟุตบอลได้ยังปั๊มเนี่ยบุรีฟุตบอลได้ยังสั่นเลยอะดูก็เสียนตักบีเลยก็ฟุตบอลเสียดูมทันเลยก็คุยเสียชมตั้มบีบุตรคุยกายมันก็ได้ตัวนั้นมันจะไปเอาเว้ปัญจมันต้องสู้สักไปเอาเว้อะดูกีกายมันก็ได้มวยกีฮิชาร์ดมวยกีฮิชาร์ดเอกลักษณ์เนี่ยมันสิเลยมันยังพัฒนาตลอดนะคุยกีทีมซะเลยทีมมันจะคุยมันยิ่งพูดกินดีกว่ามันยิ่งพูดกินมีเสีย
1: ทีมมันมาซาดูเนี่ย
0: มาคนนั้นมาตาร่ามาถุยทีมมีซาเลยก็คุยช่วงนั้นก็การจบซะเลยยามหนุ่งไงตอนนี้ก็มวยยามเป็นเส้นเลยรึเปล่าเชื่อกี่ชั่วก็มันเป็นจังหวะที่ปรับเลยนะมันติดขายดวงกันเลยพูดเนี่ยจากฉะนั้นเอ็นิเมลฮัจบินเดรีโอเรมบักโคเรสอาชีพนี้เอกรีโอเรมบักบริการฉะนั้นโชลันตาฮิมาชลเลอร์มันเนี่ยว่าอ๋อหุ่มกี้ทริปเล็กตัวร่างก
1: ็อินสตาแกรม
0: อันนี้โอเรมปุ่นเนี่ยว่าม
1: าทำด้วยแต่เนี่ยปั๊บุ้งคุยกีปัญจาไฟเบอร์ซีเราชูมือกิลัมดาเขาจะชูต้องมังจินท่าดูเนี่ยจัดสเตทอันมันเนี่ยอันนั้นปัญจาตั้งเลยรีบเราชูมือกิสิดามารวยเนี่ยอิทัยโลกคงให้บัตรอิริเกชันเฟสิลิตี้อันเด็กคุยซีซันรีบว่าคุยกีเมคานิสฟาร์มิงกีซีมงอันเด็กีท่ารีบมให้มารวงกีมาคัลสิงเมียมสิงเทงนวิรักปตอมาตุสุขจิตตั้งให้บริการยามหนุ่งไอเจกันเน
0: ี่ยไออ่านบดามึงกีวันนี้จะจราความตั้งไอชุมทำใจปัญจาบชีUnited Punjab na koi ki partition tok dingai ise India Pakistan puling ise Punjab ki che Pakistan chao lai ba Punjab yam chao me ba ada achum na kanda Punjab ki lawmi me yam che irrigation phajina phang na law sing phajin tok wisa ga che Punjab lo le le ho ya ba ada Punjab ta le ho wisa moi na partition lak wisa sing lawmi me yam che thabu kan na chuja pam ba ada ki law sing thawai ang jab sing che loin ma refugee na lai moi che koi India Punjab se lai India Punjab se semi de jar ne คุยลูกชิงตัวยาไปจากการเตะบ่อาจจะมวยนะลายลายก็มวยที่ทับกันชุดหนึ่งประการนี้นะก่อนมวยที่กำมันอุตเกะกำมันอุตเกะตรงนี้ก็มีนะชิวขนาดขันบีระก้าอีริกเซนซีบุรุษนับว่าอย่างก็น่าชิวคนอะไรบ
1: ่
0: มวยที่ตัวเล็กที่กันที่กันอาจจะที่อุ้งเล็กจิงขลังก้ามวยที่ไม่มากี่ปาลีปาลีนั่นนะก้ามวยที่ลับบุกตัวลอยบุกเลี้ยงได้ยังไงมันทำอยู่ด่าเลี้ยงก้ามวยที่ไอ้กินปุ่งหุ่มอามาชิงบ่าอามาชิงมาลอยชิงนั่นก็ตอนนี้ขากระชุ่มอุระก้าไม่ปะปุ่งกันเดาบ่อีริกเซนส์เนี่ยอุรุกวัยเซมิเดจาร์เนี่ยปัญญาคนเลี้ยงปัญญาเสียอู้เสียชมตรงนั้นชมชิงใจวิธีที่กังสิจะอู้เสียเสียบอันนี้มวยหับตาคนที่ชิงใจบอันนี้ละช่วยตัวเองเสียมวยกีปัญญาคียามนาไลบุกพาวมันนะมวยประกันการจามเสียมันทำด้วยจราเนื้อรุ่นตัวตัวนะอย่างฮันบะเมกะโปรเจกต์เนี่ยอันนี้ชาวบ้านเราฉลาดปะอันนี้เราฉลาดตัวมันเสียด้วยพอร์เจเนอเรชั่นตัวอุรุกวัยเรามวยชิงมวยอันเสียชีปัญญาคี
1: ล
0: ับมวยอันเสียปีบงบกีฮันบะเกณฑ์เราไป one two three four มวยอันเสีย one two three ปีบหรือปะเสียมันเสียด้วยยามนามาภาษาที่ไปตาเลยอันนี้มวยทับบุกชุนนั่นเลยบอกกำหนดด้วยด้วยชิงดิบเส้นมันจะดีก็มวยเดจาร์เทเบิลเลยกี่ตัวบ
1: ่
0: ลูกอินบักชียามพัฒนาเลยบ่ลำรวยโอ้เห็นกันเลยว่ะแต่ตอนนี้มวยทับบกชูเลยอะตอนมวยชีทับบกก็ต้องช่วยมวยต้องช้าช้าก็รู้จักเนี่ยทับบกก็ต้องชูเลยจ้ะนี่อะตอนนี้มวยชีการียำใจมวยตรงนี้ยังไม่ใช่การีร้อยจานเนี่ยว่ะอะต้องช้าจะข้างกันเนี่ยมันการีจะใช่แล้วก็ทับบกต้องชูเลยเนี่ยว่ะอะตอนนี้ช่วยอะตอนนี้อีกเช่นชีพัฒนาปีนนั่งนั่นเลยอะตอนนี้ถ้าเห็นภาพว่ามันมวยกีกราวน์หมดเตอร์ใช่ประการหนึ่งก็สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยใช่ไหมมวยกราวน์หมดเตอร์ใช่มาขาดเลยมวยกราวน์หมดเตอร์ทุกขั้นละก็ได้มาที่กี่มิเตอร์มันก็ตลาดอีกแล้วกราวน์หมดเตอร์ได้เลยว่ะอันนี้นะคราคราลงบีสิ่งนั้นชิวอีริกเซนพังหมดนะมาชิ้นหนึ่งสิ่งนั้นพังเลยพังเดียวสิ่งนั้นชิวก็เหมือนกับสับสีที่ปีละก็เอลทริกปั๊มเจอีริกเซนมันก็ยังพังเลยนะประการหนึ่งก็เลยอันนี้นะมวยกี่ปั๊มเจปีละปีละก็กราวน์หมดเตอร์ได้กี่สิ่งจริงขั้นละก็ยังไหนกันดูเจนั่นมันเลยยังพัจจาวมันมวยกี่ลูกผมจริงเจด้วยมักไปปลายปิดติ้งเลยตัวเองมวยก็มีนะชูสับสิ่งที่ปีละวันนี
1: ้
0: อันนี้ก็มวยนี่ชูตกเจอละก
1: ็
0: คนน่ะชี้จักรใช่ไหมชิงปีละกันน้องตกข่ายละกันน้องท้าเจอละชูอ่ะตรงขุดตักตรงปั๊มเจอตลอดท้าละชิงว้าลง

0: ำอันนี้ก่อนสิ่งที่มาทำชิดได้ดาลอรี่ยี่ปากปะสาววะวางวะสิ่งที่วางวะสิ่งที่สมัติกี่ลอรี่ยี่มาปานวางวะสิ่งที่บุมานาริบราให้ดันนะยิงบ่มาดิฉันจังนี่นัดจะได้ยิงอีสิ่งเลยก็มาทำดาลอรี่เสียประคดไปเลยด้วยนี่ก่อน
1: อ
0: ะดูทัวร์ลีบลอรี่ดูยี่วางวะสิโอ้นั่นว่าฮุจิกที่ฮุจิกที่สายสั้นสักครั้งมันทำชิดได้อินชีเทปูดันนะเด็กยี่สเกลกับปูดันนะโอ้นั่นขวดนะตัวบัตรกว่าอดูมาทำดูด่ามามังยี่กี่อันสิงห์ตัววิรัมบุษย
1: ์
0: อาคุยกี่ลอรี่กี่อวังบุษย์วายอันนี้ดีเห็นนะปังวังวังลอยดับนี
1: ้
0: มาสิกิถอยตรงนั้นกายเห็นนะวางอวบดีวางทุกเลยดีหายบีคุณทำไงนะวายสิควายดีเห็นนะปิกบะยูนิตอันนี
1: ้
0: มาสิอคุยนะคุช้ามารีสิกวนจัลละก็คูบีสิกันนะยุ่งนะติงขลักการดาคุณยิ่งมาป้าดูแต่กินนะคูบีกี่คุดมาตัวนั่นอดูพวกกี่อวังบุษย์วายมาหายละก็อาคังเนอันนั้นมายาอยู่รับวางบ่มีอะไรกี่วัยอันนี้สิสามจันนาร์ก็คูบีก็คูบีก็สามจันนาร์ก็วัยอันนี้ตาหันบ่มาทำแต่มาดูพุทธอเมนี่ให้นสรางนั่นเราเนี่ยอันนี้ก็พุทธอเมนที่กี่ดีสินะขจิตังดีเฮลิกว่าสิมาเลยเดี๋ยวที่กี่อามุลอรีกี่อปากภาษาสิรู้จักนะพุทธให้นะว่าพุทธอเมนว่าใครก็ให้ว่านี
1: ่
0: มาทำดูแต่อันนั้นสูบมาวางแต่ทำบิดามาแต่มาวางให้ได้ให้นะว่าวัยอเมนมาใครดีเฮนก็ยังไงแต่ปากลอยตัวนี้ให้นะให้ก็ยินว่าเดี๋ยวนี้ปากไปยาดับระลำซีอารมณ์เศร้าหรือว่ามารังกายนั้นเศร้าวันนี้ลักษณะทุกจะชินหน่อยนะว่าให้การดะไม่อ้างกี่ปทับผมไม่ใช่เล่าสุรก็ว่าว่าปทับผมให้ภาษีเล่ารีมาทักชิดงาพมกับปทานะไปว่านี
1: ่
0: อะดูว่าไอ้คนที่เห็นปากครับดีมาดูมาเนี่ยพมการดะคงไรจัดแล้วก็พมนี่มาคงดับไปอีบะหานี่เลยคว่ำชิงดุนแล้วเลยปากอ้วนครับมาทำให้ไปกังครับมาทำกว่า
1: อ
0: ะจะดีมามาข้ามก็มีเงยตันยินน้ำนี่อะดูมาเสียปากไปยาดีนะปานเรนอะดูนะควายได้พิกภาษีวายนะวายอะดูเกสเกลซีปูตรสมมาซาดยกจะมาขุดมิจฉาเมนอโมเอเรอะดูกี่มาทั้งตาคิดตั้งวางขัดประตาหุยยามะให้นั่นเลยเสียอะดูก็หุยยามีอาสางวิสิทธิ์อามันนะเอาคุยกูสิกีอินสิทธิ์เทมข่ายกุมบะอะดูกี่เซนติเมตรเดินกับทรัมป์ปันกุมกี่จางเฉลยอะดูนะมันอ้วนนิ่งว่าอามันอ้วนเบียนัทก็กราบไอสูกราบสิทธิ์อินสิมาปันกี่จางได้เลยกว่าหายคือไม่ยากรับสอบมีสาวพิกปะเข็นนะบางทีมาทุ่งอินาดีเข็นนี่อะดูกูมันญี่ปุ่นกี่มีอันหายนะยามกันนะกาเห็นนะวางมุสนะตัวกาเห็นนะเนี่ยมุสนะตัวกังลุกกี่สิสมัยนะเลยหายจะดีกว่าอะดูกะคุดุบกายสิสูอันอ้วนนะบะอันสูอ้วนอะอะดีมาสินะเซนติเมตรกลุ่มโดยมาไข่กุมบางทีสินะยามบะคนมาลีก็ได้ตายอะดูกะเขาวิทักไก่หายนะอะดูกะลำมะมะกายนะได้ทุกอ้วนละกะใช่ไหมไม่ยอมเชื่อกี่อ้วนอ้วนมาเชื่ออะดูกับลำมะมึกี้มาตั้งคิดต้องหักกันต้องก็ปั่นจะหูอยู่ก่อนไม่ยอมนะลำมะมึกี้อาสางมาสิบุสิ่งที่ใช่ยังมาให้เป็นสิ่งลำใจอะไรก็ขังเนี่ยลำใจสิ่งที่ถ้าเรื่องมากี่โลกบุกชีแก่ยามุกยามนะปากกระดูริโนแก่ยามุกยามนะมาราตันแก่เวรีโนให้ไปดูคุดติ่งทุกติ่งทุกตันอ้วนไปหมดแต่ลำมะมึกสางมาใช่ลำใจให้นะสิ่งบ่มาสิน่ะมาสิ่งถ้าเรื่องอ้วนนั่น
1: โอ้อะดูว่าจ้าคุยกี่ระบุใช่มาสิกี่ปากเจ้าวะเสียมาสิที่การมายตัวนั้นการมองตามาสิกี่จางอ่ะมาขังนั่นทำปีรำมีให้ไปดูสู้จานมาขัดตาพี
0: ่ใช่มาสิกี่เจ้าวะปิกภาษีฟุจิปุติฟุจิโอเคนะเลยดิสิสังกัมลาดูกับปริกายนะลาวรากายนะสังกัมอันนี้กี่อาชินะลาวราอามาดูกับปริอามาอะดู approximately เฮกเตอร์อเมก้ามาเนี่ยขัดถอยนะแค่นั้นบันทึกอะดูกับมาสิกี่สิอามุสังกัมมาให้ดิสิก็ได้ที่หันสิ่งนั้นเล่าเรื่องถั่วลึกปนเอาให้ว่าคุณสมตาจะบดนี่กว่าสันสิ่งที่มาเกี่ยสันสิ่งนั้นเล่าคุยรึเปล่าเสียมาเนี่ยสันสิ่งนั้นนองแล้วคุยบังงั้นบ่มาปุ่งบ้านนะปวดท้าไปยาบมาขี้มองสมนักคุยบังงั้นบ่ลำดูสันนั้นมันงั้นบ่ลำนี้ให้นะสังกัมก็เก็บนี่ให้นะสู้ไอ้เป็นตักพี่บ่ดมหันสิ่งเลยกว่าดูกะสิ่งบ่สังกัมอันนี้นะเล่ารักเลยแหละเล่ารักสิอันนี้นะปริยมาตาดิ
1: อ
0: ะดอปริหาริสิสุกรายดิทุลินอไฮกันดอปริเหวาดุติกิลากปนิกายนะไฮบิบะอันซิงชูสิอันอมะนิดะตะนะตะนะมะมะยามดิสุมตาจะบด
1: อโ
0: หยไฮเวดินิงโทกิมะซามะสุสิงอะเตเตสิมะหิมะสิงตัมนะนะบะทัมบะดะวะอะซาดุมะนักตะทัมดอริเนวะซาดุมะนักตุดะทัมบะมะทัมสิดะมากิซานะนะบะอคุยพอดิตัมดอริเมกวะอะดอปริมะนะสะหิมดะซานะนะบะพอดุมะดุนะปีบะเนียนะอุสิกิพอคุทกษิตดีทราบงั้นปนเตียตะกว่าอาตมาทำด้วยสันติเซนงี้หาขัดอาดูกันมุขปังชีชินะบะอาดูกับเคมีเคลสิ่งสิอันดับชีนัดริงเทคโนโลยีชาวขัดริงเทรคเตอร์เลยริงเงี้ยมาทำด้วยทุลักปั้มมิงดูด้วยนะให้เนี่ย
1: อาดูกับจะคุยกี่ลาวชุ่มปัตตานัทนาคุยอินโคลคุยว่ามาทำด้วยปั้มบีมะกับปั้มบีมะกี่สิ่งแก่ยามยามนัททับนั่นเลยก็ได้กี่คุยกี่ไฟดวงจิงกัดปะกายนะให้ดิเซนมาสิดัสสู้